0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Penuhi citarasa anda.
4: Terbaik hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi citarasa anda.